อ่าคนเมื่อวันที่กินกูอ่ะก็เตรียมตัวนรอในที่ประกันตายอยู่ตายอยู่สิสาว่ากินขนมนราเอาวันกักผู้เสียที่มีหัวเก็บกินขนมนำประกันตายอยู่กูเอารู้กันนั่งอาบน้ำกันที่ร้อยที่นักยามครักนักวันที่ประกันตายอยู่ยังต้องรอในที่สุขกันยานรานำปันตาปุ่นอะไรส่วนมีหัวเก็บตะปูรัวเอาไว้ส่วนมีหัวยังกวางนั่นเป็นคู่กรีดอรักินันที่เราวันกักผู้เสียที่มีหัวเก็บที่ประกันตายอยู่